ปาริปาริสมันตาโตสวังวังเวสังเกตมายาสวามานันทเวสัมบรมมายาสวังสัจจานันตาสิริโยสิสวังสัจจคัมบรมมาสิสวังญาณมโยวิญญาณมโยสิสารวัญญาติวันตัสโตยายเตสารวัญญาติวันตัสสัจสติสารวัญญาติวันตัสอิลายเมสยติสารวัญญาติวันตัสอิปรสเยติวันโหราโพนโลนโลนหาวันกัสวาริวาอัปปานิวันกุณัตยาติตาวันเดหัตยาติตาวันตารัตยาติตาวันมูรานารัสโตเสจังวันสัพเพปรามตาวันโยโยญาญเดจังสัมบรมาสัมเนสสัมรุจสัมนิรสัมอภิเนสสัมวายสัมสุริสัมจันทรมา